0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูก

ต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เงินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติ

ุกเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01-0618955971 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดขันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes Nada moruke Noyage kago inabo
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:00 0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: ำนั้นล่ะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มาไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746669ค้าช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลค้าช็อปภาคใหญ่080536 2644เปลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เราจะไปตกปลา
0: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังได้ที่แนวเรดิโอหาดใหญ่ค่ะจะเจอกับด้านะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าฟังรายการของเราก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งเนื้อหาสาระและก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาสตาร์ทกันด้วยเพลงนี้ค่ะ

องดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

วันนี้เรามาดูสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ฝนตกกันเลยทีเดียวค่ะสัปดาห์นี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและก็สตูลนั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ติดตามรับฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับ 3BB นะคะคุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ค่ะได้ความเร็วความแรงนะคะที่คุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครต้องการอยากจะใช้เน็ตนะคะวันนี้มั่นใจเลือกกันได้เลยค่ะ 3BB จัดให้นะคะมีให้คุณได้เลือกกันไปกับแพ็คเกจหลากหลายและอย่างวันนี้เนี่ยมีโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะเลือก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะ

ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังมองหาที่พักสบายๆนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะที่นี่พร้อมจัดให้กันไปนะคะสำหรับห้องพักนะคะที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำติดลำธารนะคะธรรมชาติสุดๆร่มรื่นมากๆมีความเป็นส่วนตัวกับห้องพักแยกทุกหลังมีห้องแล้วก็มีที่จอดรถแบบส่วนตัวค่ะราคาเริ่มต้นแค่คืนละ500บาทนะคะหรือว่าอยากจะพักแบบชั่วคราว2ชั่วโมง250บาทเองค่ะจองกันได้แล้วที่061-516-4545 061-516-4545นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ในช่วงสาระวันนี้นะคะขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกันในยามเช้านี่คือแพทย์เตือนเอาไว้ว่าสิ่งพฤติกรรมนี้อย่าทำในตอนเช้าจะทำให้ตับของเราเนี่ยถูกทำลายได้นะคะการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำร้ายตับแต่ไม่ใช่สาเหตุเดียวเพราะว่าอาหารน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่โรคประจำตัวรวมถึงการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพตับได้เช่นกันนะคะหนึ่งเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วไปหนักในมื้อถัดไปเนี่ยอันนี้ห้ามทำนะคะมื้อเช้าจำเป็นยังคงต้องรับประทานกันค่ะเพราะการที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ตับพังโดยตรงนะคะและก็ไม่ใช่ทุกคนที่งดมื้อเช้าจะเป็นโรคไขมันพอกตับสิ่งที่ควรระวังก็คือรูปแบบการกินโดยรวมค่ะโดยเฉพาะการปล่อยให้หิวจัดแล้วรับประทานอาหารแบบปริมาณมากเลือกอาหารหวานหรือมันสูงและก็ได้รับพลังงานเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเช่นนี้อาจทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคไขมันพอกตับจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็สองเลยก็คือเริ่มวันด้วยน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแบบหวานจัดอันนี้เนี่ยไม่ได้นะคะดื่มน้ำแรกเลยก็ต้องเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอุ่นอะไรเงี้ยค่ะดื่มไปเลยค่ะอันนี้ไม่ทำลายตับแน่นอนค่ะ3นะคะก็คือสูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนนะคะการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะสูบเวลาใดก็ตามแต่ควันบุหรี่มีสารพิษและก็สารก่อมะเร็งจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อแทบทุกอวัยวะรวมถึงตับด้วยนะคะอีกหนึ่งก็คือกินยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเองตั้งแต่ตื่นเป็นประจำค่ะหลายคนเริ่มต้นเช้าวันด้วยวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรหรือยาแก้ปวดหลายชนิดโดยเข้าใจว่าสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยย่อมปลอดภัยความจริงแล้วตับเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำจัดตัวยาหลายชนิดการใช้เกินขนาดใช้ซ้ำซ้อนหรือว่าใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นนะคะจึงอาจจะทำให้ตับของเราเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการดูแลตับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตับเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆของร่างกายเราเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการงดอาหารเช้าการดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ได้ทำให้ตับเสียโดยตรงในทุกคนนะคะสิ่งที่มีผลชัดเจนกว่าก็คือรูปแบบการกินตลอดทั้งวันปริมาณน้ำตาลและพลังงานน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนใช้ยาและอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมค่ะส่วนการกลั้นปัสสาวะนะคะเป็นเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าตับจึงไม่ควรนำมาอธิบายว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของตับพังการดูแลตับที่ได้ผลจริงการดูแลตับที่ได้ผลจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสูตรซับซ้อนนะคะเพียงปรับพฤติกรรมที่มีหลักฐานชัดเจนรักษาน้ำหนักตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแล้วก็ไม่ละเลยอาการผิดปกติก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคตับในระยะยาวได้นั่นเองค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ภาพทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478-8118

ลับมาจัดรายการในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาดาพร้อมมอบความสุขกันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะหาร้านยางนะคะที่อยากให้ราคาเรียกว่าให้ราคาสูงแล้วก็ในสูงตาช่างก็ไม่โกงด้วยนะคะจ่ายเงินไวมาที่นี่เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งราคาสูงตาช่างตรงนะคะซื้อสัตว์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามกันได้ที่074460499หรือว่า0988224212ได้เลยนะคะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะคุณจะได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดสบายใจได้กับการดูแลบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะพูดถึงการบริการนะคะใครๆก็ติดใจกับการบริการของโคเวค่ะทำไมต้องโคเวแน่นอนค่ะว่าโคเวดูแลดีๆนะคะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะทุกคนนะคะที่ได้ใช้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช้ดีต้องบอกต่อเราใช้แล้วแฮปปี้ต้องบอกญาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าโคเวดียังไงนะคะไม่ต้องยกน้ำขวดไม่ต้องแบกน้ำถังไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องเสียบปลั๊กน้ำร้อนจะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติได้ครบจบในเครื่องเดียวเลยนะคะอย่างโคเวนีโอพลัสอันนี้เนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเพราะว่าตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มค่ะทำไมต้องเป็นโคเวนีโอพลัสนะคะถึงเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครองใจคนไทยมากที่สุดก็เพราะว่าทั้งสะอาดปลอดภัยใช้ง่ายครบทุกความต้องการค่ะนี่คือนวัตกรรมการกรองแบบ RO 6ขั้นตอนนะคะขจัดสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ไมโครพลาสติกกดดื่มได้ทุกเวลาเลือกน้ำได้ถึง3อุณหภูมิร้อนเย็นและก็อุณหภูมิห้องดีไซน์ก็สวยหรูเข้ากับทุกมุมบ้านนะคะมีอีโคโหมดด้วยนะคะประหยัดพลังงานอัตโนมัติตอนกลางคืนและฮอตล็อกเซฟตี้ล็อกน้ำร้อนปลอดภัยหายห่วงสำหรับเด็กค่ะนี่แหละเหตุผลที่โคเวนีโอพลัสกลายเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครองใจคนไทยมากที่สุดนะคะคุณสามารถ Subscribe กันได้วันนี้รับส่วนลดกันไป 50% ถึง7เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษก็คือจ่ายแค่99บาทในเดือนแรกนะคะคุ้มค่าเป็นที่สุดจ่ายแค่99บาทมีนีโอพลัสไปวางสวยๆที่บ้านพร้อมดื่มได้เลยทันทีดีๆแบบนี้อย่าช้าค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ขอบคุณช่วงเวลานี้นะคะไปยัง EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะสามารถดับกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้โหมนสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเหอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยนะคะ EMจุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยเราผลิตจากธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นราดล้างจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อหรือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อส้วมนะคะราดไปได้เลยจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างร้านขี้ยางเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าร้านยางหลายๆพื้นที่ที่แบบว่าได้ใช้ EM ตราน้ำใสของเราไปต่างก็แฮปปี้มากๆบอกว่าตั้งแต่มี EM ตราน้ำใสมาเนี่ยไม่รบกวนเรียกว่ากลิ่นไม่รบกวนคนในหมู่บ้านไม่รบกวนข้างบ้านนะคะเจ้าของร้านเองก็สบายใจค่ะเอาล่ะทุกปัญหากลิ่นดับได้ด้วย EM ตราน้ำใส0988224212ค่ะ0988224212นะคะ

ฝากกันด้วยนะคะวันนี้คุณสามารถมาพักกันได้ใจกลางเมืองหาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นกับห้องพักสุดหรูนะคะโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะมีส่วนญี่ปุ่นห้องพักใช้เสื่อทาทามินะคะฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยุกตะชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซ็นส่วนตัวนะภายในห้องพักนะคะก็มีมินิบาร์ให้ด้วยขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้แบบฟรีๆนะขอบอกด้านล่างเนี่ยคุณก็สามารถมาดื่มด่ำกับชากาแฟที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆนั่นก็คือโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะคะเป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีให้ด้วยนะคะและเบเกอรี่เขาโอ้โหเป็นเบเกอรี่โฮมเมดมีให้ครบเลยให้บอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนมาค่ะตั้งอยู่ในซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีการ์เดนส์พลาซ่าและก็ตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะนึกถึงห้องพักนะคะคิดถึงโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่หาดใหญ่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็นะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเวลาวันหยุดก็สามารถมานอนที่โฮชิหาดใหญ่ได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสร้างความสุขให้กับคู่รักได้ด้วยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมช plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซูเปอร์เมช plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971998

บกันไปนะคะกับเพลงนี้ที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะเป็นไงคะ2ชั่วโมงต่อเนื่องมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันมาจนถึงช่วงท้ายกันแล้วหวังว่าวันนี้คุณจะมีความสุขนะคะความสุขยังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีดีเจวุฒินะคะมามอบความสุขกันแบบจัดเต็มสามารถติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของดีเจวุฒิค่ะส่วนเวลาของดาด้าหมดแล้วนะคะขอบคุณสปอนเซอร์เพียรใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังใครอยากจะสนับสนุนกันก็0971922955นะคะคิดบวกไม่ได้แปลว่าโลกสวยแต่แปลว่าใจเราแข็งแกร่งค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนคิดบวกเพื่อนว่าเธอโลกสวยโลกสวยก็ดีนะคะ นะอะไรอะไรก็ตามแต่ที่มันสวยงามทุกคนก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวไปอยู่กันต่อดีเจวุฒินะคะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ
1: ชอบทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

ฮันเจมาเลตี้จีวุฒิเขาเรียนตัวนะครับบ่ายสามถึงหกโมงเย็นโดยประมาณทาง 99.0 นาใจนาทีนายเรดิโอ 92.2 งานจารุและคณะเรดิโอเลยก็บันไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่ซิ่งเงียบไปก็สลับคอมเสียบซ้ายพิษช่วงเที่ยงนะครับเพลงมอดเพราะวันนี้ก็ไม่ได้นั่งในช่วงของหัวเช้านะครับผมปวดตาปวดตาก็เลยไม่ได้นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งเรื่อยๆนะครับท่านได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าเพื่อชีวิตใหม่กันทางสถานีวิทยุ 99.0 นาทีหน้าเลยเดี๋ยวนะครับแล้วก็ 92.2 งาตรงกับวันเสาร์วันนี้วันพฤหัสไหมวันนี้เพลงเก่านะครับไม่ใช่สินะครับเพลงใหม่อย่าฝากความฝันไม่ล่าสุดแต่เป็น AI จีนขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่าเริ่มตอนยังมีเวลาถึงแต่เดี๋ยวผมสลับกันนะทางเก่าทางใหม่นะครับ

ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่น

0: อบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพ
2: ี่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88เรื่องรถไว้ใจเราบรรแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

0: หนึ่งชั่วโมงผ่านพ้นกันไปเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อ 99.0 หัดใจนาทีนายรีดิโอนะครับ 92.2 งานจันทร์ลุลคณะรีดิโอรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์แมรี่มุยางเมืองตรังบ้านมอแบตเตอรี่ UNB กลาดนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวไฟติ้ง88คาวอสพร้อมด้วยรายชื่อที่ท่านเข้ามาคอมเมนต์รายงานตัวนะครับย้ำว่าฟูมูนมีการประกวดด้วยนะครับประกวดหลอดเครื่องเสียง VIP ประกวดหลอดกระบะแต่งสวยกับเมารวมไม่เลยนะครับเมารวมอยู่ในสวยคันเดียวกันทานจะสีแบบเดิมทำสีทำเครื่องแก้ห้องเครื่องอยู่ในคันเดียวกันเลยคันไหนที่สวยนะครับขอรับถ้วยรางวัลไปรางวัลหนึ่งถึงถ้วยรางวัลนะครับไม่มีเบียร์นะมีแต่การสมัครสามร้อยนะครับหลอดเครื่องเสียงก็เหมือนกัน VIP ก็สามร้อยนะครับเดี๋ยวกรรมการคอยแจ้งว่าใครดีกรรมการต้องหาผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ก่อนต้องหาสปอนเซอร์รายใหญ่ก่อนน้องอานนท์จากใจในวัวคุณเจอสักน้องตรีป้าชาลีนี่ป้าลีใหญ่สนับสนุนสองช่องคุณพันหลอดคุดแก้วเจริญพงผีพงนะครับช่างแน่นก่อสร้างลวงนวดพี่จักรพงการบอคุณที่ระยุดหลานข้าต้มคุกเมนี่พี่เมมาแล้วนะครับช่างก้อยปุ๊ปุ๊คาวดิโอเนื้อปุ๊เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเชื้อแล้วนะครับพี่ปุ๊คุณจีราอาจารย์เจ๋งคุณอ๊อฟช่างหนุ่ยกระจอกคุณดวงพ่อส่วนมันนี่คุณธีรยุทธ์นะครับนี่ก็ช่างลินน่าจะฟังอยู่แล้วเห็นตักทายมาทางไลน์นะครับคุณลังลงกลึงแค่นี้ก่อนวันนี้วันเสาร์วันเสาร์รายงานตัวก็จะไปกันแบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับในชั่วโมงหน้าผักสักแป๊บนะครับทิ้งท้ายกันด้วยบ้านเธอบ้านฉันบ้านเจ้านี่อย่ารอหน้าไปแล้วรอหน้าไม่ได้เดี๋ยวมันท่วงไงเดี๋ยวยกไปก่อนช่วงนี้อยู่บ้านเธอก่อนนะบ้านฉันอยู่ไม่ได้แล้วเจ้านี่ตามเลือกเกินเจ้านี่มันรัวว่าบ้านฉันอยู่ตรงนี้ไปอยู่บ้านเธอก่อนนะ
1: ได้เลยพี่
0: ไอ้ยาพี่สาวกันเด้อเ
1: อาก็พี่เป็นแฟนน้องนี่นะ
0: ไอ้ยาร้อยจังไอ้น้องสาวนี่เดี๋ยวน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกน้องก็ติดหนี้เหมือนกันนี่เจ้าหนี้ก็มาตามอยู่หาทำไปอยู่บนลูกควรดีกว่าไปอยู่บนหนำนู้นไปลูกควรนู้นอยู่ในหนำดีกว่าเรา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ว่าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ
3: ้
4: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
8: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

ถ้าใช้วาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับลุนละลายสับก็ยกไอ้น้องมันเลยก่อนหน้านี้โจอี้รักไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับก็เพลงใหม่เพลงเก่านะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับชั่วโมงนี้พร้อมด้วยรายชื่อเดี๋ยวรายงานตัวได้ก็เอาไว้ช่วงเพลงเด่นนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งหลอดบานาดใหญ่พิบูลคาเซ็นเตอร์แบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอูเอ็นบีกลาดปุ้ยปลานินทองร้านนินทองกับชั่วโมงเด่นนะครับบ้านผักเรือนไม้หอมสะเดา EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับสื่อไปชีดไปลาดไปพรจะเป็นโรงงานฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงนกได้หมดครับแล้วก็โรงแรมโฮชิฮัจไยพร้อมด้วยเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับน้ำหอมดีเจวุฒิจ้า

0: รื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1เรื่องแบตเตอรี่

ชื่อเพลงว่ารักนะจ๊ะเด็กโห่เห็นไหมอ่ะวุ๊กวุ๊กอยู่จะลองตามอยู่วันเสาร์ให้ท่านได้ฟังเพลงเยอะนะครับผมก็ข้ามาชั่วโมงละครั้งสองครั้งนะครับน้ำหอมดีเจวุ้นหอมติดทนนานปลาประกาศแควในหลอดกั้วละ50บาทนะครับวิธีการใช้มุนคว้าใหม่ออกกระจุกข้างในถึงมุนคว้าใหม่ล็อบความไม่น้ำหอมมันซึมเดี๋ยวก็เอาไปแควได้เลยนะครับสั่งกลับ200ส่งฟรีหรือจะสั่งขั้วเดียวเอาไปตัดล่องใช้ก่อนก็ได้นะครับขีดกาส่ง20บาทออเดอร์วันนี้เดี๋ยวจะตะเช้าจัดส่งหายเลยนะครับเพราะว่าป้านี่ก็ไม่ทันแล้วหลอดมาหลับตั้งแต่11วันนี้นะครับก็ส่งวันนี้ท่านก็ได้รับของตะเช้านะครับเหมือนคนที่ออเดอร์มาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานในช่วงค่ําก็ผมจัดส่งให้ในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับท่านจะได้รับของตะเช้า 2-3 วัน2วันครับถึงเร็วเดี๋ยวนี้ส่งเฟดครับถึงราคาไม่แพงกันนะครับส่งเฟดก็25บาท20บาทครับบางทีก็ชั่งน้ําหนักส่วนใหญ่ก็น้ํามอม4ขวดก็20บาท2วันถึงนะครับเดี๋ยวนี้เฟดเค้าปกติแล้วนะครับไม่เหมือนล้างน้ำท่วมล้างน้ำท่วมนี่เมื่อปีที่แล้วก็คล้องคางในสต๊อกเยอะน้องๆก็โดนรถยนต์ที่ส่งของก็น้ำท่วมก็เลยทำให้บริษัทรถยนต์นี้หน่อยตอนนี้เฟดกลับมาเร็วเหมือนเดิมเร็วนะครับสุดยอดมาก2วันถึงกี่แล้วล่ะผม2วันนี้ถึงตัวชาวคล้องถึงเลยล่ะโอ้โหสุดยอดมากถึงไม่แพงด้วย20บาท20บาทคุ้มกา2วันถึงนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมกลับมาส่งเฟดนั่นแหละผมบอกว่า4ขวดเนี่ยส่งฟรีถ้าสั่งขวดเดียวก็คิดการส่ง20นะครับจะซื้อทีนี้ก็ได้ทีนี้มีของเลยวันนี้ก็ได้นะครับติดปั๊มบางจากถนนนวลแก้วข้าถนนนวลแก้วเลยติดกับหาดใหญ่วิลิตเลยนะครับลานเบลค่าช็อปตอนนี้ของหมดไม่ได้เอาไปลงไงน้องเบลนะครับแบบชิดตัวคู่ละลาลอยอาซิบนะครับกลิ่นบุหญิงกลิ่นบุชายหอมติดทนนานเป็นกลิ่นหนามอมพรีเมียม6ถึง8ชั่วโมงนะครับเอาไปดูเรื่องเล่าสักนิดนะครับหลายๆคนที่บอกได้เลยว่าพี่อุดอัปเดตสกิลาว iPhone นะครับ iPhone iPhone เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ iPhone 18iPhone 18ก็รูปทรงเหมือนกับ iPhone 17นะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยชิปด้านในนะครับก็ขยับไปหนึ่งเหมือนกับก่อนหน้านี้ A19 ตอนนี้ A20 Pro อะไรประมาณนี้เป็น A20 นะครับกล้องก็บางตัวกล้องก็เท่าเดิมแล้วก็เพิ่มเป็นแบบกล้องรูหลับแสงอ่ะไอ้นี่ข้อแตกต่างนะครับจากใครที่จับเบียน17ข้ามไป18หรือคนที่จะเล่น18ไปเลยที่ใช้15 16ประมาณนี้หรือคนใช้17แล้วก็จะเทิร์นเป็น18นะครับข้อแตกต่างไม่มีอะไรเยอะสีที่มาแรงเอาเป็นสีก่อนสีก็มีรอบนี้มีสีดำมีสีขาวมีสีฟ้ามีสีเบอร์กันดี้จริงๆ Samsung ก็ทำมานานแล้วนะจำได้มา S22 นะครับสีเบอร์กันดี้นี่ Samsung ก็ทำมาแล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว17ก็จะเป็นซีซอมซีจีวอนพระนะครับก็มาแรงและโดดเลยนะครับซีโดดเลยแต่ตอนนี้นะครับเหมือน18 Pro Max ก็ซีก็ไม่โดดมากเกินไปนะซีฟ้าก็ฟ้าจริงเลยนะครับมีซีขาวซีดำใครที่ชอบซีแบล็กนะครับ18 Pro Max ก็มาแล้วแต่ราคาแพงว่า17 Pro Max นะครับตอนนี้ราคาโดดไปที่50,000นิดๆ52,000ปลายๆแต่ถ้าทานจองหรือทานรีเบาเนี่ยอาจจะว่าทางร้านเนี่ยเขาจะบวกไปสัก 2-3,000 แต่ทานไม่ต้องแคบเบาครับไม่ต้องแคบเบาเอาเบียร์ที่เขาบวกเราเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องแคบแต่เดี๋ยวเครื่องเยอะนะครับรู้เลยว่าทานก็ยากได้ความรู้สึกแต่ผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเล่นมาถูกดุลแล้วนะครับ14 Pro Max ออกผมก็จัด16 17ผมก็จัด Pro Max มาเลยนะครับแต่17 Pro Max ของผมเนี่ยที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นครอบอลูมิเนียมที่ผมเนี่ยไปกระทบกับ
ข้อประตูช่วงที่ผมปิดตู้พอดีทิ้งไปโดนเอาไปโดนเอาข้อทิ้งก็เลยมันบุบมันบุบทิ้งกับมุมมันอ่ะมันบอบางเพราะมันไม่ได้เป็นไทเทเนียมมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โดนซีมันก็บุบข้าไปข้างในทิ้งบ่บุบบุบข้าไปเยอะแล้วผมก็เลยผมเอาไปขายดีวะตอนนี้ผมก็จ่ายซิปเซโบแม็กอยู่นะครับผมก็เอาไปขายเดียวจริงๆผมเป็นคนเดียวหยิกรุนมากแต่ผมก็มองเลยว่า18เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างผมก็เลยว่าเอาไปขายซะ17นะครับนั่นถ้าไม่โดนข้อประตูบุบเนี่ยบุบข้าไปเยอะเลยบุบปัจจุบันแบบขายได้อย่างดีดีขายได้นิดหน่อยก็เลยมาซื้อซิปเซโบแม็กฉายเป็นพลางๆเห็นเบ็ดมันก็อึดนะครับ14ใครที่กำไม่แน่ๆเลยนะครับพวก14สิมาสิบ็อกนะครับหรือว่าทานโดดไปสิบ็อกก็ได้เรือนตั้งแต่สิบ็อก17เนี่ยถ้าทานคิดว่าทานไม่เปลี่ยนแล้วก็ทานใช่ก็แบบยาวๆเพราะว่าตอนนี้ iPhone นะครับให้อัปเดตให้เราได้ใช้ iOS 27แล้วนะครับ iOS 27แล้วนะนะครับเราไปอัปเดตใช้แล้วก็จอรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นมาเยอะแบตอึดขึ้นมานิดหน่อยนะครับระบบปฏิบัติการAndroid เอ17นะครับเอาละมาพูดถึง18ก่อนนะครับถ้าทานเป็นสายคอนเทนต์เหมือนที่ผมบอกว่ากลองโมดูลกลองมันเพิ่มมาเป็นรูหลับแสงเป็นนกใบผัดใช่ไหมครับถ้าทานเป็นสายคอนเทนต์เป็นสายวิดีโอเป็นสายแบบฉายกลองเยอะโอเคว่ะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคิดว่าเอามาถ่ายเซลฟี่ปกติเอามาฉายเหมือนถูกๆวันฉายชีวิตประจำวันเหมือนเราฉายโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอามาฉายทานก็ไม่ได้มีพ้นไรเพราะว่ามันเป็นรูหลับแสงมันเพิ่มแสงหลอดแสงได้มันเป็นใบผัดฮอกใบผัดนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างตอนนี้คนบ่นกันเยอะว่า iPhone เนี่ยที่ผ่านมามันชาร์จช้านะครับตั้งชาร์จก็ช้าชาร์จฟ้าหลังก็ช้าชาร์จเพื่อนเข้าไป780เพื่อนเข้าไป90เพื่อนเข้าไป100วัตต์ชาร์จเร็ว15นาที iPhone ฟังลูกค้านะครับ iPhone ฟังลูกค้าชาร์จไวจัดไปเลย45วัตต์ชาร์จไว45วัตต์ก็ได้เลยอย่าเยอะนะครับเขาการันตีว่าประมาณสัก20นาที30นาทีทานได้อยู่ที่ประมาณ 50% นะครับก็แสดงว่าชั่วโมงนึงนะครับเต็มอ่ะiPhone ตัวใหม่แล้วก็ประหยัดนะครับส่วนจอก็ไม่แตกต่างนะจอก็ยังเป็น120เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนตั้งแต่รุ่น14 15 16 17ก็เป็น120เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับแรมแรมเพิ่มขึ้นมาเป็น12จ้ะนะครับเหมือนก่อนหน้านี้15 16 17เราชาร์จอยู่ที่8ใช่มั้ยครับตอนนี้แรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น12ก็เลยทำไมความเร็วเนี่ยนะครับมันก็เร็วพวกระบายความร้อนนะครับด้านในแผงความร้อนก็ทำเป็นแผงวงจรแผงใหญ่นะครับเรื่องข้อเรื่องเนี้ยผมก็ไม่ได้เรียนรู้แต่ถ้าทานคิดว่าไอ้ผมมุมมองไอ้ผมฟันธงถ้าทานจ่าย17 Pro Max อยู่แล้วนะครับเคสมันก็ฉายได้ลงกับเหมือนเดิมถ้าทานคิดว่าทานอยากจะไปกระโดดเมื่อที่ผมบอกว่าแบตเพิ่มมากขึ้นมันตอบโจทย์ฐานไม้กลองแบบใบผัดเล่นซูมไม่ใช่เล่นซูมเล่นที่เป็นรูหลับแสงฐานเอามาใช้ในเหมือนที่ฐานจ่าย17ไม้ถ้าฐานใช้ก็เปลี่ยนถ้าฐานไม่ใช้ก็แล้วแต่แบตเตอรี่ที่บอกได้เลยว่า17 Pro Max มันก็อึดแล้วแต่18มันอึดเหลือนะครับฐานจะเอามาใช้ในวันนึงออกไปทำงานนะครับกลับมาอย่างเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า17 Pro Max ยังเหลืออีก 30-40% แสดงว่า18 Pro Max ก็เหลือแค่ 50% กับวันนึงสำหรับเพียงพอเลยการจ่ายห้านนะครับตั้ง17ตั้ง18ก็ทานลองคิดดูนะครับว่า18 Pro Max กับที่ชานชายอยู่จะเป็น14 15 16 17ข้อมูลที่ผมบอกเนี่ยมันแตกต่างกับทานแบบไหนกับเบียร์ราคาเปิดตัว50,000เหลือกับที่เราจ่ายอยู่แล้วนะครับหรือเอาไปเทิร์นเอาไปแลกเครื่องไหมแล้วแต่แลกเครื่องเก่าเครื่องไหมแล้วแต่ตามร้านที่เขาจัดโปรโมชั่นแต่ผมคิดว่าคนที่กำ16โปรแม็กไว้นะครับซิบ็อกโปรแม็กเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนี่ผมบอกตรงๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เปลี่ยน17 18ทานใช้ซิบ็อกโปรแม็กทานใช้ไปเถอะเป็นรุ่นโทรศัพท์ที่หนึ่งกรองสวยแบตอึดแล้วก็เป็นไทเทเนียมยังไม่เป็นอลูมิเนียมนะครับทานใช้ไปเถอะซิบ็อกเนี่ยผมใช้17 Pro Max ผมชอบ
ที่ผ่านมาผมชอบ16โบแม็กมากระเผื่อเลยนะครับ14โบแม็กผมยังไม่เท่าไรเพราะว่าเบ็ดมันยังไม่ทันอึดนะครับของผมเนี่ยวันนึงก็หมดพอดีอย่างบางที่ไปนู่นไปนี่ก็อย่างชาติไปนะครับ15ถ้าฐานแลนด์15มันเปลี่ยนแปลง15 16 17นะครับแต่14เนี่ยแทนชาติมันเป็นเรตติ้งใช่ไหมครับมันก็เหลื่อมตั้งแต่15เป็นไทซีนะครับเอาเป็นว่าถ้าทานกำ15 16อยู่17นะครับทานกำยาวๆไปเลยทานชายยาวๆไปเลยแล้วก็ไปอัปเดต iOS 27ผมดับลงนะครับทานไม่ต้องไปเสียบงเสียเบียร์แต่ถ้าทานคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะอัพเหมือนกับที่ผมพูดว่าแบตเตอรี่มันเพิ่มนะครับชิปข้างในมันเพิ่มปฏิบัติการความร้อนมันเพิ่มกรองมันสวยวะผมแนะนำ18โบแม็กก็ได้นะครับถ้าทานคิดว่าทานเป็นสายคอนเทนต์เป็นใช้TikTok วิดีโออะไรประมาณนี้18ก็คือสุดกองสุดแล้วนะครับยังไม่พอครับ iPhone 18นะครับหลายๆคนก็บอกไอ้ต่อได้ iPhone นี่ทำแบบผับมาตอนนี้ทำมาแล้วนะจ๊ะนะครับ70,000เหลือนะครับนี่แบบผับนะครับ iPhone Duo ก็แบบผับแล้วก็เป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าแตกต่างกับของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะยาวสักนิดแต่ของ iPhone เนี่ยแน่นแบบอ้วนๆท่วมๆประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าท่านชอบแบบไหนนะครับส่วนปีนี้ iPhone 18แบบ Plus เขาไม่ได้ผลิตนะครับเหลือแบบ18 Air ก็ไม่มีนะครับมีแต่18 Pro แล้วก็18 Pro Max ตอนนี้ออกมา2รุ่นก่อนนะครับส่วน Apple Watch กับซีรีส์18กับเป็นซีรีส์12นะครับก็ยังไม่เปิดตัวนะแต่เคลื่อนๆมาแล้วแหละนะครับพอปีที่แล้วนี่เป็นซีรีส์11นะครับแล้วก็ Apple Watch ก็เป็นซีรีส์12ส่วน Ultra สีเอาน่าจะเป็น Ultra 5นะครับแต่ยังไม่เปิดตัวนะครับนาฬิกาคงจะเปิดตัวหลังไอโฟนแบบผับนะครับนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็ไม่ได้ลงช่วงลึกเผื่อผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะครับเพียงแต่ว่าเอาแบบง่ายๆฟังง่ายๆว่าทานมี15 16 17อยู่แล้วเนี่ยทานจะไปเล่น18ดีไหมกับเพิ่มเบียร์นิดหน่อยเอาไปเทิร์นคนที่จ่าย17 Pro Max เพิ่มเบียร์ก็ผมว่าน่าจะไม่ถึง 20,000 จะไปอัพเล่น18คนที่ชาย15 16น่าจะเพิ่มเบียร์20,000เหลือที่จะไปเล่นเครื่อง20,000แก่30,000แล้วนะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะโอเคนี่อัพไฮแล้วนะครับไปฟังเพลงก่อนอัพไฮเรียบร้อยแล้ว18 Pro Max นะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมในตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิก้าวกระ
3: ต่ายดีเจวุฒิ EDM
4: Ladies and gentlemen and gentlemen this is another non-stop
3: DJ Wood EDM
4: in the mix

ัญญาวาเลตี้ชั่วโมงที่3เพลงดันนะครับปุ๋ยป่านินทองปุ๋ยตามือ5ดาวโรงแรมโมชิฮัดยายเอ็มดับกลิ่นตรานำไซขอบคุณในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนในส่วนเพื่อชีวิตวันนี้วันเสาร์ก็พูดขอบคุณนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งหลอดบานาดใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์แบตเตอรี่เอนิแม็กโอเอ็นบีกลาดเนี่ยการสนับสนุนนาเจฟูนปาร์ตี้ซี่ช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณจ้าน้องอามนี่ซ่องช่องนะครับน้องอามซ่องช่องเดี๋ยวน้องเจ๊บ้านมอแบตเตอรี่ยังไม่ได้ถักเลยเดี๋ยวก็จักกันมีหลายคนนะครับเตรียมดับเบิ้ลกระแทกฮะอีโทฮะเออโถมังสงกอความมังแล้วซีซ่ารถบรรยานยนต์นี่บางซีก็มาในโทษที่นะครับผู้ให้การสนับสนุนแมรี่มูยังเมืองตรังบ้านมอมแบตเตอรี่ไฟติ้ง88คาวอตนะครับก็จะหมดสิ้นเดือนนี้น่าจะต่อไปถึง3เดือนนะต่อไปถึงสิ้นปีเลยสปอตโฆษณาบอกแล้ว 99.0 คนฟังเยอะระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่าสตูดิโอเห็นไหมกลางคืนจัดและคืนความยากนะครับยากไปกี่ก็เดียวฟัง 99.0 อ้าวเพลงเพราะนี่ทำไมถึงหลายๆคนชอบฟังนะครับตั้งแต่คลื่นเก่ามาแล้วที่เล่ามาอยู่คลื่นไหมเพราะว่าบางช่วงถ้าเพลงก็เพลงยาวบางช่วงแรงก็แรงมากแรงมากนะครับแรงเพลินและอาจารย์ใดแป๊บเดียวเอ้า6โมงถึงบ้านแล้วเหรอดีเจวุ้นยังพูดอยู่อีกเลยน่าลองการนะแม่ปลานี่วันก่อนอุดหนุนหน้าม้อมเราคนที่ออเดอร์หน้าม้อมนะครับไม่ต้องกลัวจ้าทำแบบระบบโอนถึงของถึงแน่นอนหลายๆคนบ่พูดทำแบบปลายทงมาไม่ปลายทงไม่ได้ทำปลายทางไม่ได้ทำนะทำแบบโอนอย่างเดียวจ้ะแล้วก็บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636หรือท่านจะรวมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับรวมกับผมครับที่ผมจัดงานฟูมูนรายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับน้องๆโรงเรียนจุดก่อนนะครับเดี๋ยวขัดก่อนต้องดูก่อนว่าโรงเรียนไหนนะครับยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นโรงเรียนไหนเพราะว่าเดี๋ยวห้านก็มกราหนุนปีหน้าแต่แป๊บเดียวเร็ว3เดือนนี้ไวเดี๋ยว4เดือนมกราไวขึ้นช่องผู้ให้การสนับสนุนนะครับช่องละ500รถกาฟี1คันเรือไม่มีรถยนต์ไม่เป็นไรขึ้นช่องให้การสนับสนุนนี่เจวุฒิก็ได้จ้ะเพิ่นช่องของทานนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาหมอไว้กับน้องๆ นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อประมาณนี้ส่วนรถแข่งนะครับรถที่แข่งขับประกวดก็จะเป็นแยกเป็นท้องประเภทบานี่ดีวะรถเครื่องเสียง VIP เป็นรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียง VIP ถ้าทันกี่วันเราของทันเป็นรถ VIP มาประกวดได้เลย300นะครับรถกระบะแต่งสวยแต่งซิ่งได้เมาร่วมไปเลยนะครับทันจะทำซีทำเครื่องทำไรมาแล้วแต่และบางคนเนี่ยทำมากทำน้อยก็ขึ้นอยู่กรรมการที่จะให้คะแนนชนะนะครับรางวัลก็เป็นถ้วยสมัคร300เหมือนกันแล้วก็เป็นถ้วยรางวัล1 2 3 4 5ไม่มีเบียร์นะจ๊ะเธอจ๋าพอสมัคร300หรอกแต่ถ้าสมัครรุ่นพันนั้นพ่อไม่เบี้ยแน่เอา300พ่อถือว่าทานก็ได้มาจอดแล้วก็รวมสนุกกันนะครับส่วนเป็นทีมเป็นคลับเป็นที่ม่านก็ขึ้นช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าช่องเต็มผมก็ไม่รู้นะพี่น้องนะเพราะว่าความยาวไว้นี่ของผมยาว10เมตรกว้าง3เมตรยาว10กว้าง3เวทีแบบมีลังคาหน้าจั่วเต็มข้างหลังกับผมไม่ได้ขึ้นโครงเล็กแยกนะครับเต็มข้างหลังก็คือเต็มกันเลยกว่าตอนนี้ก็ได้450ผมว่าน่าจะสักลอยอ่ะน่าจะสักลอยได้ไว้นิ้วข้างหลังช่องสักลอยได้
อินบ็อกซ์ได้จ้ะอุดแก้ประกอบแล้วก็เบอร์โทร0945285636

วันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีได้คู่เลยนะครับเมื่อคืนเลือดเชื่อนะเชลซีคู่แรกตีสองพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชลซีแพ้เบรนท์ฟอร์ดไป 3-0 ขาดลอยเชลซีแพ้ตอนเดียวคู่แรกนะครับคู่แรกก็จบรายการนี้ 6:30 แอตตันวิลล่ากับสเปอร์แอตตันวิลล่ากับสเปอร์คู่3:00ไบรตันอาร์เซนอลว่าน่าดูเอเวอร์ตันกับอีฟสวิตนิวคาสเซิลกับฮาวซิตี้โอ้ฮาวซิตี้ยังไม่แพ้ฟอร์เรสต์กับโควินทรีโควินทรีนี่ของแฟงเลมพาร์ดนี่แพ้มาทุกนัดเลยคู่ดึกแล้วฟอร์เรสต์กับโควินทรีนะครับ

0: งมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ไปดูช่องผู้ให้การสนับสนุนฮันเจฟูนปาร์ตี้วันนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมวันนี้บอตกปลา SB บีโชงหนึ่งช่องอยู่สะเดานะครับบางสันฟิเลนค่ะก่อนจะถึงมัสยิดกานนะครับก่อนจะถึงมัสยิดมัสยิดกลางตรงนั้นเลยนะครับอยู่สายมือมาทางฟังอัดใจสองช่องขอบคุณบางสันนะครับแล้วก็ไปอัปเดตครับอัปเดตลาวอัปเดตลาวนี่ก็คือช่องละ500หลอดกาแฟนึงกันสนับสนุนฮาเจฟูนปาร์ตี้ผ่านทางวิทยุนะครับฐานขึ้นไปนะครับรายชื่อเหล่านี้จะได้รับการขึ้นไปหลังดีเจนะครับคนเห็นจัดแล้วก็ขอบคุณทางวิทยุด้วยนะครับขออนุญาตพ่อใจด้วยจ้ะแล้วก็พ่อจุ้ยนะครับการ 12.25 ปีตูน3ช่องนะครับช่างนวด2บ่าวคนเนี่ยง2ประธานลี2ช่างซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์4พี่สินบอตกลามาเรีย2แล้วก็ MG กับจัดปลวก2ส่วนแนวเต้าแอร์พี่ชายทำแอร์รถยนต์นะครับ2ออกซิเจนพูวิล่าคู่เต่า2ไข่โคลูกเจนาพี่เค2เจสาว2จุ่มเสียง2 SP สาว2พี่ชายเซอร์วิส1น้องเบลค่ายช็อป4บางกระเซมเคสคาเลน1ป้าชาลีแล้วใช่ไหมช่างน้องเคพีซ่าว2อามซ่าชอบอะไรซิ่ง2พี่บ้าสกายซ่าว2ป้าอูดออโต้เทคนิค2เสียลิศนะครับหาใจทั่วคนทรงเลยก็ลานั้นผู้หันซึ่งอีกหลานหนึ่งนะครับแถวนวลแก้ว3ช่องน้องบอยเฟียฟ้าว2ช่องนะครับน้องตีเวทที่ซ่าว4ช่องช่างน้องเบสิกซ่าว2พี่บิ๊กซอสกุลชัย2สายบ้านพลูนะครับบันเทิงสายบันเทิงบ้านพลูน้องไข่ปีปู้น้องบ่าวแป๊บวินเลี้ยมและหลายคนนะครับ2 UNB กลาดสีน้องกองหล่อซิง1ช่างโทกูอยากเว้น2ขอบคุณสตอฟิล์มด้วยนะครับบ้านพลูและก็เทศบาลบ้านพลูนะครับฐานนายกขอบคุณโกยุงด้วยนะครับขอบคุณฐานรองฐานนายกแล้วก็ซ่อท่อเดี๋ยวคงจะเจอกันนะครับเดี๋ยวไปขอสถานที่จะนานอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจำหนังสือก่อนตอนนี้ซ่อท่อฟิล์มติดต่อให้คราวๆแล้วนะครับเราจะจัดงานที่ตลาดน้ำบ้านพลูเลยนะครับซื้อหลอดประกวดหลอด VIP ค่าละ300หลอดกระบะแต่งสวยแต่งซิง300หลอดกาไปโชว์เครื่องเสียงนะครับค่าละ100กัน100ครับโชว์เครื่องเสียงไทยมุ่งเดินไปเดินมาเดินในตาลายนี่ฟรีกาฟรีเลยไม่ต้องซีเบียแต่มาเดินในตาลายกันตัวหน้ามากันได้เยอะๆพอค่าเมค่ามาค่ายคล้องได้เลยจ้ะนะครับเม็ดละ100ไฟให้ฟรีฉายเครื่องปั่นไฟของงานนะครับไม่ได้เราห้ามฉายไฟของลาดก็นะลาดก็มีเมค่ากันนะครับเมค่าก็ค่ายได้ยาวๆเลยจ้ะห้ามลืมตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเพราะว่ารถที่เข้าประกวดต้องห้าโมงเย็นต้องลืมเข้ามาจอดแล้วนะครับห้าโมงเย็นต้องลืมเข้ามาจอดหกโมงครึ่งต้องเซ็ตหนึ่งทุ่มต้องโหลดพ้นกันแล้วแล้วก็ประกาศแจกถ้วยกันนะครับแจกถ้วยบนเวทีทุ่มครึ่งพิธีเปิดนะครับหลังจากนั้นก็เจอกับดีเจที่กับดีเจบุญชู่สี่ชั่วโมงเขาเล่นยาวเลยตอนนี้ยังรับผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่นะครับขึ้นป้ายโลโก้ใช้ชื่อบายนะครับเมื่อรอบก่อนนูบายโตโยต้าพิธานพาณิชย์บายอีซูซูสามอเตอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่นะครับอย่างห้ารายใหญ่อยู่จะเป็น Honda ก็ได้ MG ก็ได้ Chery ก็ได้ได้หมดครับเลยลงรถไฟฟ้า BYD เลยนะครับซูซูกิเลยได้หมดครับก็ฮาเจฟูมูลที่ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ซ่องเจ้ามีแต่โตโยต้าพิธานพาณิชย์ของคุณวีนะครับแล้วก็คุณฝนคุณวีกับคุณฝนเนี่ยเพียมหน่องนะคุณวีคุณฝนเนี่ยเอาฮอนด้ามั้งไงฮอนด้าก็ในเครือก็กันแล้วพี่น้องกันคุณฝนก็ซามอเตอร์นะครับให้การสนับสนุนแต่ปีครั้งนี้ครั้งที่9ยังว่างอยู่นะจ๊ะติดต่อดีเจวุฒิตั้งแต่เนิ่นๆเลยจ้ะได้จัดสรรโทรกันเจอ
นะครับได้วางโลโก้โลโก้วางนูวางนี่ 3-4 เดือนทำไมเดี๋ยวนี้การจัดงานต้องวางเป็น 4-5 เดือนทันแล้วล่ะนูเขาคือว่าเฟสเขาคือว่าเฟสติวัลนูนูวันที่16นี้เดี๋ยวไปประชุมนะครับรอบซื้อมวลชนขอบคุณที่เชิญดีเจอุดไปด้วยจ้ะดีเจออดๆนะครับจัดใหญ่จัดใหญ่พี่น้องปีหน้าโนเดือนมิถุนาก็ตรงกับปัตตาลุงล็อกแคมป์พอดีแต่ไม่เป็นไรคนละซ้ายกันปัตตาลุงนี่ซ้ายวัยรุ่นของเรานี่ก็มีใครนี่ส่วนสงขลาเขากูว่าเขากูว่ากันนู้นไปเล่นเหมือนเขานู่นเลยเหมือนเขานู่นเลยหลักป่าหลักทะเลหลักเขากูว่ามั้งนะเห็นไหมเขาดับเป็นปีเขาวังชิงหนองโลดคอนเสิร์ตบ้านเราเขาวังชิงหนองโลดหนองโลดก็ฮามีหน้านะครับฮามีหน้าก็จองโต๊ะกันได้เลยวันนี้คนดันเกวียนกล้วยสแตมเอวีลุ่มล่วงไก่วงซ้ายเสมอโอ้ยวงเยอะมากพิธีกรก็ดีเจออสกับดีเจวุฒิเหมือนเดิมโปรการ์ดด้วยใจบริการตลอดแต่ผมว่าหลับบ้านไปที่กอนโคนะตอนนี้นะหลับมาตั้งหน้าเลยแหละกับดีเจออดออดทิ้งผมดีเจวุฒิสองคนเราขึ้นเนี่ยเวทีสองเวอร์ชันเธอก็คนหนึ่งอะแรงกลางออดออดเขาแรงกลางอยู่แล้วนะครับฟังรู้เรื่องแรงกลางออดนี่เขาฟังตายฟังผมรู้เรื่องว่าออดเด็กตายนี่เด็กสะดอนี่ทิ้งผมมาแรงตายว่าผมแรงกลางไม่ได้อะบนเวทีอะทิ้งออดเขาเป็นทางการทิ้งผมนี่โลกเลื่อนบายโยของผมของผมช่วยกันหลับช่วยกันส่งให้ดีเจออดออดช่วยไปเป็นตัวยืนแรงแซมขึ้นเป็นที่กากาไปโชว์ตัววันนั้นไหนดีเจวุฒิโชว์ตัวไม่ต้องแรงไล่หมากคนที่แรงหมากก็คือต้องดีเจออดออดผมไปเป็นตัวยืนอย่างเดียวไปเป็นขับอย่างเดียวแล้วก็ตักทายนู่ตักทายนี้เนี่ยก็คือพิธีกรครูนะครับพิธีกรครูเขาจะเป็นแบบนี้คนหนึ่งส่งคนหนึ่งหลับคนหนึ่งทางการอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ต้องก็คือตอนนี้พิธีกรของเราเนี่ยจะไปอยู่ในป่าอยู่ในเขาเมื่อไหร่มั้งบังสันฟิเลนค่ะเดี๋ยวลงไล่ชื่อนะขอบคุณจ้าบังสันนะครับฟิเลนค่ะ

แต่ตัวเพิ่มเติมคุณพงศ์ซิซัสน้องกี้สายตืดวิลเลียมคุณอยู่คุณช่องทางคุณบอยคุณนิ่งคุณชัยคุณพงศักดิ์คุณราชินพีเรน้องอนุสรปานุกน้องต

ขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับเวลาหมดเดี๋ยวรายการต่อไปเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีส่วนต่อเช้าวันอาทิตย์หยุด1วันนะครับมาเจอท่านผู้ฟังในสู่บ่าย3ไม่ใช่สิบ่าย3ถูกต้องแล้วบ่าย3ถึง 18:00 นนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนขอบคุณสำหรับการรายงานตัวด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลานมองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: เสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกวนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซ้ออาติยาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอาม่าอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07-C-C60-C99นะครับ07-C-C60-C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงคงนุมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณากะทักได้เลยนะครับทักที่นุมรมดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางงอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะขดับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตยัยบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ทุกเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: ถูกมั้ยไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746
2: บ้านหม้อแบตเตอรี
0: ่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นน
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับ

ีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ดีว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งไหนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่อย่างน้อยทุกๆความทรงจำทุกๆความรู้สึกดีๆมันจะยังคงอยู่ตลอดกาลหากมันเป็นกอดสุดท้ายของเราสองคนฉันจะกอดและกอดกันไว้ให้นานที่สุด

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงจ

0: อกว่าเราชอบเคนพร้อมจะเปิดใจรับใครหรือยัง
1: แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเรายังไม่พร้อมเข้าใจนะ
0: ที่ผ่านมาเราขอโทษเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
1: เรายังเจ็บไม่หายเลย

0: มีความสุขเน
1: าะธรรมดาแหละพี่คนเขามีความรัก
0: ดีแล้วเห็นน้องๆมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยพี่ไปแล้ว
1: เอ้าแล้วพี่จะไปไหนอะครับ
0: ไปตามหาความฝัน
1: พี่ฝันอะไรครับ
0: เป็นคนชอบตั้งคำถามนะเราเนี่ยเข้าไปในเมืองนั่นแหละ
1: เอ้าพี่บอกให้ผมกลับมาอยู่บ้านแต่พี่จะไปในเมืองเองเนี่ยนะ
0: คนไม่หล่อไม่รู้หรอก

0: ็นวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์คซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 Well Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน